0: เสียงเราจะรู้สึกว่าหนักมากใช่ไหมเพื่อนจะทุ่มเททำเป็นเด็กมากฉันเป็นมาแล้วที่เบรีนอามาฟังยันยันยันทำเป็นทุ่มเทมาอย่างว่าเสียงบางอีจุดมันส่งทำมาเช่นที่อีเมมาลีอีมาซาบีสวยกว่าเราก็เป็นฉันทุ่มทำเป็นแบบก็สั่งบัมก็สั่งบัมเป็นแบบชาร์ก็ทำเป็นก็สิ่งที่จะจะช่วยกูเอาคนแรกที่จะที่จะช่วยสักกูตั้งเซตตัวอีสตูสตั้งเซตตัวเสียงบางมันจุดเบรนไม่คนนี้เองคนแรกเป็นใครคนแรกFine, but for many people, for many people, it's really trying. I'm not sure. It was talking about Montez is me or a coach, and push him by some bill, and push him by some bills. Yeah, I said I'm not too trampled in my job, but I didn't want to go right now. I remember this woman to come on. When you're cool, I'm not so bored and look bangs too. I'll come my coach about it. This is one also what math. I guess we are to be bad about math. So this is about basic bangs too. No, so I don't know. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say,Inkosi yabalelwe ngempela.
1: Sontshikazi siyabonga. Eyane impela nami ngeke ngibone kungekho kuhle. Sengifisa ukwazi lento esuka iphoqa kangaka. Iphoqa ukuthi sizithunaze isithunzi sika baba or sika myeni or sika bani. Eh, le drama leyo.